เดี๋ยวแค่ยีเนี่ยเรียนป้าเราวัยวันปียาวราดกำมันนินปืนตกเกินป้าแมวโอ้ยีเนี่ยกันอะไรยังกันอันกันหรอกเอ็ดกุญแจกันอะไรยังกันอันกันหรอกกันอะไรกันอันเรียบีไอ้เนี่ยโอ้กินไปกระนั้นเจ้ากำมันไม่รู้กินใจวัยวิรกันอะไรชิโร่เราเลวดี

เดี๋ยวแค่ยีนเอาเรื่องป้าเราวัยวันตียาวราดกำมันนินปืนตรงเกินป้าแมวโอ้ยีนเอากระนาดยำกระนันกระดกเอ็ดกุนกระกระนาดยำกระนันกระดกกระนาดกระนันเรียบีไอ้เนื้อโง่ไปกระนั้นจำกำมันไม่รู้กินใจวัยวิรกระนาดชิโร่เราเลวดี